อุยวังกากุณามานเซียญาอุรังบทุนตวงก็บินตังทิกาตึงเอาอนามานเซียนานามลกากะพาดีไม่ไงกะพาดี